เสด็งกะโคจียันเสบังอะยัยดิยัยสังเกจุงกะโลกดังเสยังอาเสรยังเกยัยดิเถิงร้องรังเส

ผู้ตั้งเกบังพุทธบังเทไดนีลียังเกกาลิกาหังหังสีจงครับจีปาริยัน

นิราปุสเรยังเกียยกต้องรุนยังผู้บังสังลีสุสุงดำสีบังอุจิอารยังตังสีบังสดบสีนังทานสีบังอารับดูเสรยังกินังอยู่อาจารนำสีบังยุนเดนอาจารนำนังนิรุสังยรมังกินิรุนนิหอมจังนันดาลุลุนัง

มยังสีบังจองสาเวทนี้กลางสีบังเสงยาดีอัลลามไอลาคำคารุกังยังเป็นเอโลเรโลสัง

บังนันติจาวาพีอันเกบารับรู้เสรยังเกบังอรันอรุณอาหอมยังสียสังเกงบังนังอยู่อาจารณ์โอสังเก

สีบังสังเกงบีนัมสีอาจังอาเสรยังสีบังบุสุวากังยังสีบังรถอาเกงคุณเป็นอันสีสุวากะปะดัมสียูเดตอาจารนำนายเอรุเนหอมยังกีลาเอรุเนหอมยังกีลารัมทียาพุตังสีอภัรเอตปีบดำ

0: ทิลิวังตาเสงพรมพามมาปตังสิกิโมเลบาปนังสิบังกิมุสิบัดอันสิบังเมนปุเทลิเมนปุเทกังตังสิบังอารับลูเสรยังบังบรสุวะกะกันสิบรสุวะกะกันสิบรมียดาพรังเกเมนปุเทกังตังบางดันดีปีปังยังไลพุตุงอารายังสีบังเสดวันกังยังกิลาบังเอหากิรอาลังเป็นตุลุหิกังยังสีบังเสดวันนังจามสีพุตุงอาราจังกิเสรังหอยพลักอันกตารีเบสังสีพลักสุมาพลักตังสีบังดุรมีปักโลอันตาจอร์มีปักเออัน
1: ลาปอนปอร์นังลิตอมบับบุสิงเตรอนกิโลนัลลอนอาร์จิกลงดังลองคาร์บีลูนบาริมอาจารย์เมกังเดงลองเป็นอาดุนทูดอนสิงเตรอนกิโลนัลลอนอาร์จิกสินังอลังเลเป็นกิโลนจีอลอนเกฮัจจักันอลอน

0: ลาสิลาให้เกราปะลงเปียนปุสตามิร้อนบางกีกะจิ้งถูปนดูโลเทกเทกะตุมกีลาดักเปียนปุสตามิมีทั้งเฮมตุนจิปาริงเยพันกีลาดักเซลเฮลกรุปอะลงเปียนบางกบเมนเปียนังเกราบดุนลาให้กัมเปียนปุสตามิเฮมตุนิสิเกเรงอีโลลาให้กุลาดเลจิงปุเปปุสตามิอะมีทั้งมีทั้งเฮมอะลงลาให้ปอยซาเปียนปุสตามิคนที่หุ่ยจีน้ำปออันกีถักปอลาให้เปียนตาเกเรงอวัตไซโดเปรีลาให้เกทักมาซิกิอุนเอนอนกิสุลิบอมเกดูบอมปุสตามิเปรีบางกีปาโดรามาซิอุนเอปีนีปุสตามิลากอนาโซมาเตบังคายตุมาลองเปรีดิเมตเกนโดนพันมุเตนอนเกรองอัลลัวเปรีซิโมเนตุมเกตากิริองุนักติติอันเกลาเกทักจองซิลาตุมกิอุนซิกิอุนเอโลจองซิอุนปุโลเตลาเปนเกทั้งตากิสุงอาเวลูกเรนเจพันเกอันเกลาฮอบไตซิเป็นอีรวยลองเป็นอีปักอปินีกิทักกิอุณาตุมตานนเกรองอารมณ์ดูตั้งหลอนอรบังเกปีนี้ปักอลองฮอบไตซีบ้าปีนี้ปักอลองสิกาชิวราเทระนิพอเป็นปะตังแดดโจลาซอนัสซาร์พิมาร์ปุสตามินอนเกดูโลลาไฮอัตุมโลปุระเตลาเกปุระอาเลลองอัตเทมาลาปีนี้ปักอลองเป็นสีอัตเฮกบังเกสุริสีบ้าสุริฮินีบ้าพารุเครพอโจลาไฮเป็นปุสตามิกิปีปีดูเองเกลาไฮอปินีลองเป็นจังเสียลังลิตุมนิพอเป็นอีปักปุระเตลาเกลอยอนนาลองเป็นกิกิลองเฮดูอุจิลาสิลาดักเป็นปุสตามิกิเรงวาร์ชัยกิปุระดูโลลักสังพิมารตุมปุสตามิอันกิลาคิดอร์ดิพบเฮกิลาปูเซลเลกรุปันปุสตามิสอร์คาร์เป็นนังกิราปอนบอมอตังกาปุสตามิดูลาสิลาให้เป็นปุสตามิทั้งตาอากาตัวราเวกิเรงเจพันเกนอนบังกิอิสิบักอาคัมจงสิกิอดลูปุลุติลากิอิบิดิสุรีบังกิจิลองปอนบอมติติโกสันสีนอนเนกิเคลมโลติกิเมปุมาปุเกลาโซบังกิบิดิบังกิจิลองปอนบอมปุนอนบังกิเดปินิทักจอดโลลาทักตังเดลุติกุมาลองสิถอนน้ำปอหรืออากุลากิถอนดามาดิมบุสตามิงเกอาพิดองจีนีองโปฮะดักเกลานเป็นลานลองจีบ่ฮะละดักเกสุรีสีปุลุติฮะดักเกนิพันพารุเครพอนังพิปุตังโฮจอลาสันปุสตามิอากุลาดบังจีนีปนบอมโปลาสันสีจุกเลมจอดามบังเกอังซองลาสันสีอารลูปนบอมอารลูปนบอมโปอันเกวเริงอวาร์ไซติงไอดังเนลโลละเกลาดักเป็นปุสตามิกิเริงจีอวาร์ไซบังเกปุระอาเกจอยดูลาเป็นเกนิ่งจิตเฮตาดูลาอิสุมาพันกิปาปอร์ฮีจีมาเตลาไฮกิปาปอร์ฮีเป็นจิงลอดกิปาจิงทางลาไฮพันปุสตามิลาดักเป็นทับปุระดอร์ปุสินิลิเอนเป็นบังเกมาท่าดามโล
1: นังดีชูโรปาโลนีนังลีคลาร์ดักเป็นทันปัจจินีปอนอปอตั้งแต่ละนังลีนอนเคลมบอมาไซดีชูจอร์จโอลังลาไฮกินังลีลาไฮออเดอร์กี่ปีกินังลีอีทิปทิปแพ็กคอนอันซินังลีออเดอร์กี่ปีปอนปอนโล
0: นี่ลีบังเกล่าออเดอร์กี่ปีเกล่าคอนจาริกีปัทักปุปุเกล่าเกอปักเก็บบ้าปักอิงคอยลาซอนสิปีเดเดติติโลปักเก็บปักอิงคอยลาซอนสิบังพันปัทักปนปนแหอิงเกล่าอินเวอร์พันจ้องสิปัทักโลปุรติตองตองนั่งเลลิโลลาซอนเดติติโลลาสิปักเก็บบังฮินีพันสิปัทักออเดอร์ปิโปอินอดพันปักเก็บอินอดพันปักเก็บลาซอนสิกี่ปีปียาแห
1: ตั้งแต่นี้ลามูเป็นนั่งลีทันปนรีดิเมดบังอดอร์กบังจูมิกเจ็ดปุสนั่งลีปัจจินีปนสุขานาลีทันปนิกจิมา
0: โอ้กัจจิเพรกบังเกลารีดิเมตบังเกลาตุมบังไข่ตุมเฮดีลาบังโคโซเนปังอาร์จัดติติอากุระตุนเกมิซินเป็นสิกิทักเกมาติบังไข่ตุมบังเกอาทิกตุนเกจอร์เลียร์ตาโดบาโคโซเนอาเปบังลานอูอิเดติติฮอลาตุมบังเกลังเกอาดอร์บังแต่ก้มเจ็ดลาสุปัสยาดอร์ก้มเจ็ดลบอนอันลำบังเกฮอลาตุนเกทักบังเกเพรกเจ็ดอากังอาร์ตาโดลาเป็นเกอาเปบังลาตุมอิโจลองปักพอตรอกลาซอนเกทักอาเกปรับดูบอนมิซินเป็นบังเกลาสุปัสยาลาตุมาดอร์กิปาจุมลาเด็กเกมิซินตาดอร์ปัจจุบันปีดูเหรอลาบังไข่ตุ้มเกอาเทมามีเส้นเป็นเกลาตุ้งเกตังดับอุมาตีลาสุปอลอีโจลองปักนี่ปักทอมสตามิลาตุ้มตังเดตไฮลาสุปสิอาดอร์บังกิคอมโลเกลาปูรองอาจูบังกิอีปักอาพีสิลาเกนี่พอตรอกตรอกซีนังก็เกลาสุปสิลาให้เป็นเสียอาดัมบังกิเกปัสโอลบอนเกจิเพ็กตัวก็โลก็อีรีเป็นบังกิอาร์ทัเจนมาตีอีลีเกมีทั้งอาปินเด้งสุปอลปุปอจอกลิมเป็นเสียบังตาเคลมปุเกฮอลาตุ้มอาซับบางฮัลลาตุมบางปากอมเจติติบางใครกี่วันตุมบาง
1: ตั้งแต่นี้คิริบดามาลัมเทวอร์เรนกาเวเดตริโซกอร์จังมาเตนอนกิทูร์มิโอเวกิเมียตุมาพานปินดิงซุมปอร์ปีร์ทักอาหินอนาทไซเคลมปามีลาเปียนเตเชปาดุกปามีเตอาเลโดปุนังลิกาดุกาเวรีดูการจุรัตพันทันปัจจินิปนิกจิมาก
0: ำลังลุลักกิปีร์ทักลาเอกิพีร์กิทักลองปุสตามิลักกิเคลมปามีลูปุรเตอาเลบังกิดูลักกิอาเทมานอนกิลาการบีอปินเดงสุมปอดเซเลงโปโฮคอนจารีลาให้ปุสตามิกิปัดอรมาซิอุนเอลาบังกิกิพีร์กิทักอาตุมปุสตามิลักกิปูระอาเลดูอาเทมานางปิกนอนกิอาเทมานิลีลาปินินีบังเคียเปียรีกิยอร์อาหุตบังกิลาอันนางเนสตามินอนลาการบีอปินเดงสุมปอดกิยอร์ลูปุเปียนกิปูระอาเลดูลาซิกิพีร์กิทักอาตุมปุสตามิสิเลตเลปุรเตปุระอเลโดลาเกวเรงอวัตไซติงไอนังนี่ลาดักกิพิรกิทักเป็นเชิงลอกลาอิมโบดาริเกรอยเป็นเช

0: ไอ้จะกองเกลงอติริเป็นปังบาร์ดัมพุลุติพลูชันมาติวอร์มอนปัจจุบันจุ่มปีตั้งแต่นั้นก็จะถึงอาจจะกองเกนเป็นกบิพิเอลิสิลีลองดัมมาหลังดัมสินะจะกองก็จะถึงเกนเป็นอิเลตุมเป็นนางอันอาศัยปัจจุบันอุนหลักเกมนิดอตุมออกพรานพามิเซนเป็นปัจจุบันทูรุนพอดุนทูวอร์มอนเครย์คอมลาเป็นอาจจะดึงคลุยอพันไซมูอัลีกิปัดดูวอร์มอนลองคาร์บอนแก๊สกิโลกิจุมRenewable sources mate en pa mithume akrong chakong ki en pen warmon along greenhouse gases kilo jumpik lason si pyothe adang long global warming mate akeli ki phang ok pik la pen ultraviolet rays pyothe along nakilut pen pa jumpo kachething at atomon la pen lang kilong koila la pen gas alar kachething akrong pen kilong ajakong ki en pen toxic pollutants matter la ki sulfur dioxide la pen ason son fine particulate matter mate megrenglor pen ke theklong le aduk edung erai la pen okprana phan panahok meme kapre kapre ka kisu asthma cardiovascular disease mate ening akiso ke long la pen apor pe pen ki thia phai ing arpo la pen jumpo resource ka beauty koila petrol diesel ajang thu la pen plang mena mate natural gas ke muarnisi ke ekda ji la penFossil kachimanji apan sita me ninkan pharo nangko. Bon sita arnia tur lang la pen tomon pen ke long aja kong ki jurun e pen a resource lo. Laso pen kachiting aja kong ki en pangdang pen fossil fuel abang mo e prang ki bangji ake nang sot apan birti unpo. La ancho takali akile koila ki phur ing nam ki pri pen ta khang unpo. Chokamamu ke bat la penWarang awar sai kitho. Fossil fuel industry mate, koila, gas, jangthu a korpen mute, jakong gachi thing along choklem awar sai ongmu. Solar plant kaselam, windmill arveng kaselam, kethon lapen, electricity mate, current pachitang ji aphan, kaiki amata munit akinang soddu. Laan chotakali, servicing a sai kipang thir lapen, a porpen equipments update mate,Hormu kelar along si tami munit si kenang apot si chongdat akrong ke kaike mata du. Methang jokwan aja kong gache harja. Methang te bohet adim pen ke long plang mena resources ke en pen. Akaprek adet pen ke wan ajang tu. Jakong la pen kachiki nang jumpu. La ancho takali somindar angkang along men men ron kithur pen. Jang tu pen dang lok tangka maha ador ke bat pen.Methang adet lapen, muluk apan, pajok ria jakong dupo. Ajak dengklui apan, anam ki jumpen ale. Tomon lapen, solar technology ajakong ki en, kachithor pirthi along arnivang si apay nang bat bomlo. Pipotma puluti lake, anam ki jumpen, kelong lapen, kachithor sitami joychet lapen, epong endet pen. Penang ajak ki ding nang dun. Lapen putot, jangtu ke thai asonra, apong tin amat,ไทลอดนังเนอามุดปีอัลลัมกีจะกองกระชิดเทงกีแอนปังดังเป็นวอร์มอนอลงคาร์บอนกิโลกิเตตจุ่มพอลาเป็นรัดมาติมุลุกออกอปรันสิตามีกระชิงถูจีอาวาร์ไซดูปูลาเป็นเอปรังกีวังจีอนุตินอปันสิตามีกิเทิลกลงอักไกนังทูปูนอนกีแอนบอมทรดิชันแนลฟอสซิลรีซอร์สเซสมาติอับบารีมาติรีเป็นจะกองกิลงอักรองเป็นจะกองกระชิดเทงอันนัดกระชิดพาร์ลูกินังสอดโลPadusi alam thi abang ki lahen lo. Ilitum arnivang ke klem ke dam awar sai ki joy ki lapen. Ke do ke thak ke reng me sen laki. Pini arnisi apan pu matha thera. Mo ke wang jilang eprang a uwe apan. Matha ponsi. Isi ke me sen awar mon lapen. Ki ek da prang aja kong ben. Pajok ponji apan. Non pen tawar thupon bom si. Jakong gache thing ali pu thak pache thang nang po. Lapu ansi. Pini thi hek pen nili.Clean energy mate jakong gachi thinga puthak lamthe ke than pajot pon iklo kardom
1: non hedang litum lamjir jai mek angdeng along pen jakong gachi thinga puthak harbamon rong pia hin pen lamjir ge than arjik long tanglo lake akaswani tipu adunthu pini lamjir jai mek angdeng along pen nongnam gachi thangklong alun sepuSarthi rongpi lapen harmoni biangbong chihu chiputalamjir arjik tha.

0: ลงทุนหลอกจิม
1: เรบิสวัคซีนกิปิตังอเมทันมาเตอมาราดอปีมูนิดาพันกอรักปุสิตาเรบิสอากิโซลงล็อกตาไฮลงเวกจีปุเก็บปูนเอซิตาอาจันสกิดูปิปอดปุตังเตฮุลาโซวัคซีนปัวฮอร์มุเกะกาเกมัตซีกังซัมดอปอดิมฟรีชะลงซีปังซัมดอปเป็นบินังจีฟรีชเป็นกาเตเรกลูปุลตังเตคูลบ็อกซ์มาเตไอซ์บ็อกซ์อาร์โลซีทับนังจีลาพันเกคอลชินเมนเทเนนซ์ปุสิกิปูลาไฮังแดงเคลมุนเอปุเตลาเกวัคซีนเฟลเลอร์ชมันเด็ดปูอันเกลาโซนาวัคซีนซีมุนิตเซตาเมเอ็นลองบามาดัดเมงเมทานาพันเซตาปุ่มลองปุลเตลาเกวัคซีเนชันเฟลเลอร์ปูชมันเด็ดดิติกลาซิกาลังเซตาเมอาชันส์เกคอมพิก
0: ตั้งแต่ลาบังโซเรบิสวัคซีนคอมเมนตูเป็นซีลาโซมาดัดปีพันกิปีกับปังเชงนังปุนังดิทันพอนชิมา
1: เมงน้อยเมทานน้อยเรบิสวัคซีนกิปีเชงในอัลตาเกลักเกจิกโลจอนทอมจิกโลจอนทอมอัลตาเพลงลบปุลังเตเรบิสวัคซีนฟาร์สโดสบังเอ็นเวกนังจีลาเป็นเกจิกโลเอจอนาพีบูสเตอร์ปูอาวัคซีนบังเอ็นนังปอลาโซเป็นอาพีเกนิงคันอีซีซีอังบงปีบอมนังป
0: อตั้งแต่นังลิมเฮ็ดเกปูมีทันคอร์เดตเป็นคอนไทน์ก็ได้เปลี่ยงบงอิลิตุมวัคซีนเอ็นปอนังจีปูจงซีอิลิตุมลาบังโซวัคซีนก่อนแต่งก็ได้เปลี่ยงบงเอ็นดุนต้องเทคเทเดตเลปุเตคูปีซีอิลิตุมเกคลมปอนังปอ
1: จงซีเมทันเป็นแมงนังกิพุกมานังกิคอร์ดิลาเป็นเกดตังอเมกะลองอังครอยมาเตอังเทบอนลองปุตังเตก่อนแต่งก็ได้เปลี่ยงบงเกเชิงซีบีจีบังเกเอ็นเกนังซอดอาเทเกลาโซเกโซอปีเอบังอารโลนังกิลุดเป็นเกไคลองอภิเกอาจัดอาเซตาเอนุนเอโลอาทรีทเมนต์อามัตเซียวิโลเปียเทียดังตาลาสปอตซีลาจงซีกอนไตอิงโกยราพรีอังบองกิเชงเซียบิจิบังปิดุนลองเลเดตเซตาเมดิเคิลดิพาร์ตเมนต์อาลองตงเซกอตเป็นเกดามเวกนังจีอาเทเกฮองพอบิจิเมดิเคิลดิพาร์ตเมนต์อาตุมเมดิเคิลด็อกเตอร์อาตุมแอดไวส์เกคุริโดลาซีลาโซของพ่อบีจีเป็นบีจีซีบังเล่มิสเด็ดปุสิตาดามเดโลดามเดเดตาช็อกปูปูมาท่านังเน่ medical advice บัง medical doctor advice บังเอ็นเวกนังจีอาทิเกะกิโซเกไคลโลปุลเต่ละเกออาคาเปรกอาเซกิลังอาวาร์ไซเกอวิโลอังเกะเมทันเป็นเมงอพันเล่อาคาเปรกอาเมทันเป็นเมงกอร์ปุสิตาลาตุมาพันเซตามิ veterinary ลงปอนซีลาของพ่อบีจีเกเกนกินังสดโล
0: ตั้งแต่সরকার হিন পেন লাবাংসো রেবিস কে খাংজি ফান পিনিয়া কে রাপন মতে আসাই কে দেং পন লবসন দমা
1: কালাং রেবিস আকিসো কে মারাত মারেং পেন মুনিত আলং কি উন্ডেড আকিসো লাসি দাকে আরপু কাচে এ নাং জিয়া তুম দুও লাপতসি গভর্নমেন্ট পেন তা ওয়ান হেলথ পোয়া প্রোগ্রাম আসাই সি দেং পন ল লাদাক ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট পেন চিংলক মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি লাপেন কাপ্রে কাপ্রে কা ডিপার্টমেন্ট না তুমতা কাচেরাপ কাচিতো দোনাং ককল apor apor pen school primary level pen chenglok high school along sitame awareness mate kachirok to kamai padupon bom lapen ke arong arong along aki joy ki pen rabies vaccine tameng methan aphan pipon bom lo lapen ke lahai ameng amethan aphan kapajumji aphana khasi sitame veterinary dispensary along padupon bom lo lapen ke lahai meng methan aphai kapajumji aphanAkasi ke ena saita dispensary along padupon bomlo.
0: Tangti hem ke pang ring amarada pia phan abanga hema hem phuatum tami vaccine pipon po. Tangti a hema dit ka via amarada pia phan abang labang so rabies pen kuson pen sike pa jok pon ponang di than pon chima.
1: Rabies akiso aphan kapa virji pulo tangte hampang along abang phutin tar pudolo. Lasi jongsi a hem phu kawe ameng amethan.Stray animals di latuma phan koson si rabies pipo putang te la si municipality department nonason town committee latum si laso asaya banke klempon bomlo latum si lahai ahem phukavi amarat mareng methan noy meng noy neppo anke veterinary department atum pen chilang si vaccine pipon po bon sita lahai ahem phukavi ameng noy methan noynonason rong along sitame mate hithia long sitame do putangte an kipi bang duji di kang hona bang duji apor pen an kipi medicine kipi bang latum do putangte hola tumse